0: San Sebastián, Pays Basque, Espagne.
1: คุณกำลังฟัง Radio Octopus.